เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

0: macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คนไทยนะคะอยากจะไปสนุกเนี่ยนะที่ดิสนีย์ครูซใกล้ที่สุดคือสิงคโปร์แต่ว่าในอนาคตนี้เห็นว่า2029อาจจะมีที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการโดยดิสนีย์ของทางญี่ปุ่นเองคือต้องบอกก่อนว่าดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ดำเนินการโดยดิสนีย์แลนด์อเมริกาเหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเองเหมือนกันด้วยข้อกำหนดของดิสนีย์เนี่ยนะมีอย่างเดียวเลยคือทุกคนที่ขึ้นเรือจะต้องซ้อมอพยพไปถึงปุ๊บเรือแล่นออกจากท่านัดเวลาเลยว่าจะต้องมีการซ้อมอพยพเวลาประมาณ4โมงครึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปรวมตัวที่จุดไหนเขาจะแยกเลยห้องนี้ไปเบอร์นี้ห้องนี้ไปเบอร์นี้มันก็จะแยกย้ายแอสไซน์ไปตามที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าของเราอ่ะจะต้องไปจุดไหนเพราะว่าการอพยพเนี่ยนะเขาจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมล่ะว่าคนนี้ไปโซนนี้ลงเรือลำนี้อะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเท่าที่เคยได้ยินมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ต้องอพยพกันขนาดนั้นค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาทิตย์ยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร 065

0: วังตาลโทร0910787777
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.นอ.บานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

music. Forward Extra, FM 88.

0: www.mythology.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำบริหารน้ำท่วมแบบซิงเกิลคอมมานด์ไร้ความขัดแย้งผู้ว่ามีอำนาจสั่งการในพื้นที่มั่นใจงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทเพียงพอขณะที่ยอดลงทะเบียนรับเยียวยาแล้วกว่า 1.05 ล้านครัวเรือนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

ได้ฉีดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลใช้ระบบบัญชาการแบบซิงเกิลคอมมานด์และไม่มีความขัดแย้งเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยในระดับพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอำนาจสั่งการหน่วยงานต่างๆและต้องรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่การบริหารสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายส่วนงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทย้ำว่าเพียงพอต่อการช่วยเหลือเนื่องจากเป็นงบกลางที่เดิมเตรียมนำไปชำระหนี้แต่เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมจึงนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนก่อนส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้จะพิจารณาในปีงบประมาณ2570ต่อไปด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยรายงานความคืบหน้าการเยียวยาประชาชนว่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายและทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วขณะที่การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐวันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 156,361 ครัวเรือนโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนสูงสุด 458,987 ครัวเรือนรองลงมาได้แก่สมุทรปราการ 149,194 ครัวเรือนปทุมธานี 130,010 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,531 ครัวเรือนและระยอง 36,016 ครัวเรือนปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ตอนจากนี้จะฝากวิทยุกอแค

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ามีคนมาบอกคุณนะครับว่าตอนนี้มีกฎหมายแล้วถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกเดี๋ยวธนาคารก็จะคืนเงินให้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพ.ร.ก.ไซเบอร์ที่เขาใช้ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ธนาคารไม่ทำตามมาตรฐานที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับถ้าเกิดเราโอนเงินเองแล้วธนาคารก็ทำครบทุกอย่างตามมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นเอาคืนจากบัญชีปลายทางที่เราโอนไปนะครับหรือนั่นก็คือมิจฉาชีพนั่นเองและข่าวดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางปปง.จะคืนเงินผู้เสียหายโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลแต่จะคืนเฉพาะเงินที่ถูกระงับไว้ทันนะครับส่วนเงินที่โอนไปแล้วหายไปแล้วโอกาสจะได้คืนอันนี้แทบจะไม่เหลือเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณโดนหลอกคุณต้องมีความเร็วครับเร็วที่จะรู้ตัวและเร็วที่จะโทรสายด่วนธนาคารหรือโทรไปที่ศูนย์ AOC 1141ให้เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วก็ต้องยื่นขอเงินคืนภายใน90วันผมเชื่อว่ากฎหมายช่วยได้แค่ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางก็คือสติของเราต้องมีตลอดเวลาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานลุ่มเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดลงเช่นเดียวกับด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิ่งแม่น้ำน่านส่วนที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทโครงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องส่วนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวขณะที่การระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มการระบายเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้า2พี่น้องและอำเภอเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผันน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานอย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำด้านลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้ต่อกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเดินเรือและเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับปากแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:10 น.ที่ระดับ3 เมตร 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:29 น.ที่ระดับ 1 เมตร 23 เซนติเมตรและที่แม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:55 น.ที่ระดับ 3 เมตร 23 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:01 น.ที่ระดับ 1 เมตร 1 เซนติเมตรจึงขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานอันมาจากน้ำเหนือหรือฝนที่ตกสะสมจนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
11: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับสธนช.เตือน42จังหวัดรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันวันที่7ตุลาคม2569ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกินความจุเร่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง450บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,700 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
1: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ประกาศเตือน42จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่7ตุลาคม2569โดยภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ในช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนยังต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพื้นที่สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำสายหลักติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำปิงสแกลกลางแควน้อยป่าสักท่าจีนนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดกาญจนบุรีและพื้นที่ภาคใต้บางส่วนในขณะที่สถานการณ์สี่ขลักลุ่มเจ้าพระยาพบว่าเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ168เขื่อนศิริกิติ์181เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน177และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ597ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ110ของความจุเก็บกักทางนี้สธนช.จะติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง450บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,700 บาทขายออกบาทละ 65,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,384 บาท 52 สตางค์ขายออกบาทละ 66,700 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง450บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาลมฝ่ายตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเส้นทางเดอะโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับกิจกรรมบนเรือ Disney Cruise นะก็คืออารมณ์เหมือนเราไปเที่ยว Disneyland น่ะแต่อยู่บนเรือคือไม่สามารถลงไปไหนได้นะณตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะเบื่อเพราะว่ากิจกรรมตั้งแต่เช้าจนหลดข้ามดึกเนี่ยคือมีกิจกรรมตลอดมีเครื่องเล่นมีอยู่3อย่างข้างบนแต่ที่คนจะนิยมที่สุดก็จะเป็น Iron Cycle Test Run ที่เป็นเหมือนรถไฟเหาะอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่ได้ตีลังกาอะไรมากมายด้วยความที่มันอยู่บนเรือเนาะแล้วก็จะมีพวกถ่ายรูปกับ Cast Member อะไรพวกนี้ซึ่งก็จะเป็นการจองคิวถ้าใครที่ดังมากๆอย่างมิกกี้มินนี่หรือว่าเจ้าหญิงใช้เวลาจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการกินอาหารตามห้องอาหารต่างๆซึ่งจุดเด่นของเขาคือกินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่หยุดหย่อนคุณกินได้ทั้งวันแล้วก็เรื่องของโชว์เขาก็จะมีโชว์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่แบบเด่นที่สุดในเรือก็คือ Remember Show อันนี้นี่คือเขาจะบังคับให้ไปตามรอบแต่ส่วนโชว์อื่นๆเนี่ยนะก็แล้วแต่เราจะไปดูเลยเขาก็จะมีตารางเวลาให้เราได้ไปดูคือแบบถ้าคนที่ชอบดิสนีย์คือสนุกมากอ่ะ
0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook เดียนทีเมคโฮม
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุกอแค

0: Line Assign Man Forward
1: ทักทายชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าในช่วงกลางวันด้วยนะครับกับช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์เจภัสวัตมาดูแลคุณครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะฮะและแน่นอนว่ากิจกรรมของเรามันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าแท็บแท็กแค่แตะไม่ต้องเซิร์ชนะครับได้ฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าทันทีเลยเรามีไอเทมเด็ดนะครับแจกคุณกับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าแท็บแท็กนี่แหละอยากจะรู้ครับว่าตอนนี้คุณฟังผ่านทางไหนวิทยุ FM 88หรือออนไลน์นะครับหรือว่าจะฟังสลับกันทั้ง2ทางบอกคำตอบคุณได้นะครับแล้วคุณได้เป็นเจ้าของสำหรับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าแท็บแน่นอนพิมพ์เลยครับ88เว้นวรรคตามด้วยวิธีที่คุณฟังเรานะครับจะออนไลน์หรือว่าวิทยุนะครับบอกกันมาหรือทั้ง2ช่องทางนะครับส่งมาที่ LINE @manforward ตอนนี้เลยส่งมาเยอะๆนะ
2: Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

Normal จาก BTS นะครับมัน Forward X Drive เป็น88ในช่วงของ Navi สัมพันธ์ Connect ยังอยู่กับเจภัสวัตนะครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้พร้อมกับข่าวสารที่นำมาฝากกันนะฮะวันนี้ใครที่เป็นทาสน้องหมาบ้างครับน้องหมาน้องแมวเนาะมูลนิธิ Hand to Paw นะครับเพื่อสุนัขและแมวครับขอเชิญชวนผู้เลี้ยงสุนัขในพื้นที่ร่วมลงทะเบียนผ่าตัดทำหมันฟรีน่าจะได้ทั้งสุนัขและหมาป่ะน้องหมาน้องแมวด้วยป่ะเฉพาะสุนัขเท่านั้นนะครับขออภัยตามข่าวนี้นะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับหน่วยบริการเทศบาลตำบลแม่อ้อยเงินนะครับเฉพาะสุนัขครับในพื้นที่แม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดสันกำแพงแล้วก็แม่แตงนะครับเตรียมตัวรับเงื่อนไขก่อนนะครับตามที่เขาแจ้งเขาบอกว่าไม่รับสุนัขพันธุ์ต่างประเทศลูกผสมต่างประเทศนะลงทะเบียนสอบถามก่อนได้ที่080-673-1770จันทร์ถึงศุกร์5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับถ้าลงทะเบียนแล้วก็ไปรับบัตรคิวได้ลองโทรไปสอบถามก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะนำน้องหมานะครับไปทำหมันกันนะฮะตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันดีกว่างานจากชาลีพูดและนี่คือฮีโร่ฮะ

เดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาใหม่นะครับกับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงเย็นๆนะฮะกับคลื่นลูกใหม่ Connect ตอนนี้เดี๋ยวส่งเพลงกันต่อชั่วโมงหน้านะครับฟังกันยาวๆไปเลยนะทั้งทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ทั้งทาง FM ด้วยนะครับFuji Kase นะครับกับ Prema

0: และดรีมจากลิซ่าด้วยนะครับที่มัน forward extra FM 88นะฮะ
1: Now is Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra ATX

0: ก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ดกันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกองทัพเรือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้จัดกำลังพลยุทธปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่ทางด้านอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่3เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยจัดกำลังพลเรือยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ของหน่วยต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนภารกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการสั่งการโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3และศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมามีความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ขณะที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะและสถานีเรือละงูฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ได้เตรียมกำลังและเรือสำหรับรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่452ได้ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับการร้องขอสำหรับภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกองทัพเรือนั้นกองทัพเรือได้ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือขึ้นโดยได้ระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางทะเลทั้งนี้หากประชาชนประสบภัยหรือพบเห็นผู้ประสบภัยทั้งทางบกและทางทะเลสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่สายด่วน1696ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่ทางด้านอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่อำเภอสุงไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนหลายพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุงไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรนอกจากนี้อำเภอบาเจาะวัดได้ 98.4 มิลลิเมตรสุขิริน 68.4 มิลลิเมตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 66.6 มิลลิเมตรและอำเภอเมืองนราธิวาส 44.4 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยอันหนึ่งช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
3: ตำรวจไซเบอร์เตือนครีเอเตอร์และแอดมินเพจที่ใช้ AI สร้างภาพปลอมหรือเขียนข่าวบิดเบือนเพื่อเรียกยอดไลค์และยอดแชร์หวังสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดร้ายแรงโดยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อดัดแปลงเนื้อหาหรือการสร้างเรื่องเท็จขึ้นทั้งหมดมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือความเสียหายได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Forward Extra Smart Money
1: ธนาคารจะใช้5เรื่องตัดสินครับว่าถ้าเกิดคุณยื่นกู้เนี่ยเขาจะให้คุณกู้ได้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีอยู่เรื่องนึงครับที่คุณสามารถควบคุมเองได้เคยมีข้อมูลออกมาบอกนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะดูนิสัยการจ่ายหนี้ของเราครับดูรายได้เทียบกับหนี้ที่มีอยู่แล้วก็ดูเงินเก็บดูหลักประกันและดูสภาพเศรษฐกิจซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้เพิ่มทันทีคงจะยากนะครับหรือว่ามีหนี้เก่าจะลดทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่เรื่องนิสัยการจ่ายหนี้ที่ธนาคารดูผ่านเครดิตบูโรนี่นะครับเราสามารถเริ่มปรับได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตบูโรจะเก็บประวัติไว้3ปีแม้ว่าคุณจะปิดหนี้แล้วก็ตามประวัติก็ยังเสียอยู่นะครับส่วนคะแนนที่เขาให้เราว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดจากหลายเรื่องครับเช่นการใช้วงเงินไปเยอะแค่ไหนสมัครสินเชื่อใหม่ถี่แค่ไหนดังนั้นการใช้บัตรเครดิตอย่ารูดจนเต็มวงเงินอย่ายื่นกู้หลายที่พร้อมๆกันนะครับและถ้ามีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลค้างเกิน120วันเนี่ยรีบติดต่อเครดิตแก้หนี้เขาจะช่วยลดดอกได้เหลือประมาณปีละ 3-5% แล้วก็ผ่อนได้นานถึง10ปีครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมชลประทานเผยสถานการณ์น้ำไหลลุ่มน้ำมีแนวโน้มลดลงพร้อมเร่งระบายน้ำรับฝนและรอกใหม่ระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
5: ดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาในฐานะโฆษกกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ณทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันตกและภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญทางลุ่มเจ้าพระยาบางปะกงและแม่กลองภาพรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งติดตามปริมาณฝนในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิดส่วนในลุ่มเจ้าพระยาปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกกรมชลประทานได้เร่งบริหารจัดการน้ำทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกการพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนในรอบใหม่รวมถึงการกระจายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการจราจรน้ำให้เหมาะสมกับศักยภาพระบบระบายน้ำโดยใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตช่วยตัดยอดน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านคลองแสนแสบคลองประเวศสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเลและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยทางนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์และ Facebook กรมชลประทานและสายด่วน1460ต่อกันที่รายงานสภาวะคลื่นในทะเลตามเส้นทางเดินเรือสำคัญในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับโดยเส้นทางเรือพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะเป็นลูกระลอกสั้นๆแต่ชัดเจนความสูงประมาณ 0.1 ถึง 0.5 เมตรและอาจสูงสุดประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตรเส้นทางเรือพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีสภาพคลื่นลมทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะของคลื่นเป็นลูกระลอกสั้นๆแต่ชัดเจนความสูงคลื่นประมาณ 0.1 ถึง 0.5 เมตรและอาจสูงสุดประมาณ 0.5 ถึง 1.0 เมตรเส้นทางเรือพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางลักษณะของคลื่นเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองบ่อยขาวขึ้นเส้นทางเรือพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางลักษณะของคลื่นเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้นความสูงประมาณ 0.5 ถึง 1.25 เมตรและอาจสูงสุดประมาณ 1.0 ถึง 2.5 เมตรเส้นทางเรือพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะของคลื่นเป็นลูกยาวขึ้นแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้นความสูงของคลื่นประมาณ 0.5 ถึง 1.25 เมตรและอาจมีความยาวสูงสุดประมาณ 1 ถึง 2.5 เมตรทั้งนี้หากพบผู้ประสบภัยทางทะเลหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยจากทางราชการได้ที่นี่เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ตอนนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: มันฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนLongevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นเช่นเรื่องของฮอร์โมนสุขภาพผิว Wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้อย่างเช่นเวชศาสตร์วิถีชีวิต Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าให้อายุยืนหรือว่ามี lifespan ที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย Wellness เป็นรากฐาน Anti Aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน Longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @manforward นะคะ
0: Man Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องวนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เหลือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหลังระดับน้ำแม่ทาล้นตลิ่งกระทบผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: แคชชี
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแม่ทาและผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะตำบลป่าซางอำเภอป่าซางตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหลังระดับน้ำแม่ทาสถานี P77 บ้านศพแม่สะปวดอำเภอแม่ทาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าวทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านกระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่เป็นต้นโดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่แจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศมีเพียงพอและทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงพาณิชย์1569ขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
4: ตำรวจสอบสวนกลางออกประกาศเตือนประชาชนหลังตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกลวงว่าบัญชีของผู้เสียหายถูกแฮกถูกอายัดหรือมีธุรกรรมผิดปกติพร้อมเร่งรัดให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หรือผ่านแอปธนาคารซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแผนหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีม้าของมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพมักใช้วิธีการเร่งรัดกดดันและขู่ให้เหยื่อตกใจเพื่อให้ทำตามขั้นตอนที่กำหนดทันทีหากประชาชนได้รับสายลักษณะนี้ให้ตัดสายทันทีไม่ต้องสนทนาและไม่ต้องหวั่นกลัวคำขู่ใดๆเพราะเป็นพฤติกรรมมิจฉาชีพทั้งสิ้นและที่สำคัญประชาชนต้องไม่ไปที่ตู้ ATM ไม่เปิดแอปธนาคารและไม่ทำตามคำสั่งของบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากสถาบันการเงินไม่มีนโยบายให้ลูกค้ายืนยันตัวตนหรืออายัดบัญชีผ่านโทรศัพท์หรือผ่านตู้ ATM หากประชาชนพบเบาะแสการโทรหลอกลวงหรือได้รับสายลักษณะนี้สามารถแจ้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยติดตามและสกัดกั้นมิจฉาชีพในลักษณะเดียวกันไม่ให้สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คนไทยนะคะอยากจะไปสนุกเนี่ยนะที่ดิสนีย์ครูซใกล้ที่สุดคือสิงคโปร์แต่ว่าในอนาคตนี้เห็นว่า2029อาจจะมีที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการโดยดิสนีย์ของทางญี่ปุ่นเองคือต้องบอกก่อนว่าดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ดำเนินการโดยดิสนีย์แลนด์อเมริกาเหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเองเหมือนกันด้วยข้อกำหนดของดิสนีย์เนี่ยนะมีอย่างเดียวเลยคือทุกคนที่ขึ้นเรือจะต้องซ้อมอพยพไปถึงปุ๊บเรือแล่นออกจากท่านัดเวลาเลยว่าจะต้องมีการซ้อมอพยพเวลาประมาณ4:30เพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปรวมตัวที่จุดไหนเขาจะแยกเลยห้องนี้ไปเบอร์นี้ห้องนี้ไปเบอร์นี้มันก็จะแยกย้ายแอสไซน์ไปตามที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าของเราอ่ะจะต้องไปจุดไหนเพราะว่าการอพย

0: ันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ันฟรีๆมัน forward แท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับเขื่อนขุนด่านปราการชนเร่งพร่องน้ำยกสปินเวย์25เซนติเมตรรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง14ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีย้ำไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเวทีการประชุม World Bank พร้อมกำชับทุกภาคส่วนต้อนรับ191ประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจของประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้ต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
2: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เขื่อนขุนด่านปราการชนปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปินเวย์โดยยกบานระบายน้ำขึ้น25เซนติเมตรเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมเบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกยังต่ำกว่าตลิ่งโดยปัจจุบันเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำประมาณ 215.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 196% ของความจุอ่างจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ต่อกันที่นายกรัฐมนตรีย้ำไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเวทีประชุม World Bank พร้อมกำชับทุกภาคส่วนต้อนรับ191ประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจของประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยเน้นย้ำถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank และให้ทุกฝ่ายดำเนินการให้ดีที่สุดเนื่องจากมีทั้งประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆกว่า 10,000 นายจาก191ประเทศซึ่งบุคคลเหล่านี้พร้อมจะเข้ามาดูว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านอย่างไรเช่นเดียวกับหลายประเทศที่ตัดสินใจนำเงินมาลงทุนและพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือประเทศไทยดังนั้นจึงเตรียมความพร้อมทุกด้านให้เรียบร้อยเพื่อให้การประชุมครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกฝ่ายติดตามหารือประเด็นสำคัญจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งเรื่องวีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองการให้บริการของสายการบินช่องทางพิเศษในการบริการเพราะการประชุมในครั้งนี้จะสืบเนื่องไปถึงมูลค่าเพิ่มและการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเพิ่มจำนวนนักลงทุนและสร้างความมั่นใจของประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:43 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:48 นาทีดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:09 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:16 นาทีอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:03 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นาทีเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:06 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 นาทีจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:15 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 นาทีหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:04 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:08 นาทีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ายังไม่วางแผนเรื่องภาษีก่อนสิ้นปีนี้ก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเต็มๆแบบเดิมกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเงื่อนไขพิเศษกองทุนไทย ESG กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับซื้อแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุดก็ 300,000 บาทและถือแค่5ปีแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปีหน้าเนี่ยเพดานจะเหลือแค่ 100,000 และต้องถือถึง8ปีครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประโยชน์นะครับถ้าเงินเดือนอยู่ราวๆ 26,500 บาทและไม่มีรายได้อื่นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วซื้อไปก็ไม่ได้ลดสักบาทครับส่วนคนที่เงินเดือน 50,000 บาทเนี่ยทุกๆ 10,000 บาทที่ซื้อจะประหยัดภาษีราวๆ 1,000 บาทครับแต่ก็ต้องคิดนะครับว่าเงินก้อนนี้จะต้องใช้ในเร็วๆนี้ไหมเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้เสมอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้ส่วนลดในเรื่องของภาษีมา
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังMan Forward ต้องวนไป FM 103จะฟังMan Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: อย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: เรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook ไพวันคอนสตรัคชั่น
1: ไพวันคอนสตรัคชั่น
2: Month Forward Extra We play all the hits

0: We'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and J-Cool Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มาติดตามข่าวในช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยจ่าเอกธเนศลาบโชคครับปภ.เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดมีประชาชนยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า1ล้านครัวเรือนคาดจ่ายได้ภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ชี้แจงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการช่วยเหลือเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีโดยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับครัวเรือนละ 5,000 บาทพร้อมกันนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลโดยปภ.จะตรวจสอบภายใน2วันก่อนส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินภายใน3วันทำการคาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่การยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,50,000 ครัวเรือนทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบพื้นที่เกิดภัยและวันที่เกิดเหตุให้ถูกต้องหากระบบแจ้งไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ดีขอให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่ประธานาธิบดีอิหร่านระบุการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจาแล้ว3ครั้งสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซนเคียของอิหร่านว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายและมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับความชื้นที่ปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งอาจมีฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองและละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองและละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองและละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในชั่วโมงหน้าครับ

0: Sangkat. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนLongevity อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้น Longevity ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อ longevity เราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน 1. ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้ 2. สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 3. ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม 4. ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของ longevity อาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Monthforward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

มื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: กันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำ5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่น้ำท้ายเขื่อนพระราม6มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดอยุธยาด้านปภ.รายงานน้ำท่วม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมระดมกำลังทรัพยากรเร่งช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: การฉีด
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: Greater Carbon 2สีเทา
2: คำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำเก็บกัก944ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ108ของความจุระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มทรงตัวส่วนเขื่อนพระราม6จังหวัดอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน719ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 1.0 ถึง 1.20 เมตรจึงขอให้ประชาชนพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสาลาลอยวังแดงโพเอ็นและปากท่าเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากระดับน้ำตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์เพิ่มขึ้นจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะต่อไปด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านพะเยาตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งปภ.ได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือมาสมทบกับบนน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดรวม126อำเภอ999ตำบล 7,379 หมู่บ้าน 1,149,285 ครัวเรือน 3,143,962 คนทั้งนี้ปภ.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับปภ.ในพื้นที่ประสบภัยเร่งระดมกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูจุดที่สถานการณ์คลี่คลายรวมถึงจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
5: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แต่

0: Line Assign Man Forward
1: เริ่มมีผู้โชคดีแล้วนะครับกับคนที่ได้รับ Man Forward Extra Tap Tag นะครับไม่ต้องเซิร์ชไม่ต้องหมุนหาแค่แตะก็ได้ฟัง Man Forward Extra กันแล้วอยากจะมีบ้างคุณแล้วก็ทำตามนี้เลยนะฮะเริ่มลงทะเบียนก่อนทาง Line @Man Forward นะครับแล้วก็อยากจะรู้ครับสำหรับคำถามวันนี้คือคุณฟังผ่านทางไหนอ่ะฟังผ่านทางวิทยุ FM นะครับ88หรือว่าออนไลน์หรือฟังสลับไปสลับมาพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยคำตอบของคุณนะครับส่งมาที่ Line @Man Forward ตอนนี้เลยนะฮะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊ะ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Can you come?
1: หกโมงเย็นแบบนี้นะครับฝนน่าจะรั่วกันแบบว่าทั้งทั่วเชียงใหม่เลยนะครับได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ก็มีน้ำท่วมขังหลายที่นะครับยังไงส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับช่วงนี้มันก็ยังเป็นช่วงของฝนแปลกๆว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะ

0: บีซี่บูมเมอร์นะครับงานจากซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์นะครับก็เรียกได้ว่าปี2ปีที่ผ่านมาเป็นปีของเธอจริงๆนะครับอย่างล่าสุดบนเวที MTV Video Music Awards นะครับ VMAs เธอก็ได้รับรางวัลไปนะครับกับ Best Collaboration ฮะที่ทำงานร่วมกับราชินีเพลงป๊อปในตำนานอย่าง Madonna นะครับกับ Bring Your Love ซึ่งตอนขึ้นไปรับเวทีเนี่ยทั้งคู่ก็มีการพูดคุยกันว่ากว่าจะได้มาร่วมงานกันนี่ก็ชิวเฉียดชิวเฉียดนะเพราะว่าทาง Madonna ก็ติดต่อซาบรีน่าไปแล้วก็ปรากฏว่าทางทีมงานเงียบไป5วันเลยนะครับจนคุณ Madonna คุณแม่ทนไม่ไหวนะต้องเดมไปฮะ DM ไปหาซาบรีน่าส่วนตัวเลยทาง IG ครับแล้วซาบรีน่าเห็นซาบรีน่าก็เลยตอบรับนะฮะก็เลยได้มาร่วมงานกันในเพลงนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะครับระหว่างศิลปินรุ่นใหญ่นะครับกับศิลปินรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่ทำเพลงออกมาได้น่ารักแล้วก็ลงตัวมากจริงๆนะฮะ
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: สำหรับกิจกรรมบนเรือ Disney Cruise นะก็คืออารมณ์เหมือนเราไปเที่ยว Disneyland น่ะแต่อยู่บนเรือคือไม่สามารถลงไปไหนได้นะณตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะเบื่อเพราะว่ากิจกรรมตั้งแต่เช้าจนหลดข้ามดึกเนี่ยคือมีกิจกรรมตลอดมีเครื่องเล่นมีอยู่3อย่างข้างบนแต่ที่คนจะนิยมที่สุดก็จะเป็น Iron Cycle Test Run ที่เป็นเหมือนรถไฟเหาะอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่ได้ตีลังกาอะไรมากมายด้วยความที่มันอยู่บนเรือเนาะแล้วก็จะมีพวกถ่ายรูปกับแคสเมมเบอร์อะไรพวกนี้ซึ่งก็จะเป็นการจองคิวถ้าใครที่ดังมากๆอย่างมิกกี้มินนี่หรือว่าเจ้าหญิงใช้เวลาจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการกินอาหารตามห้องอาหารต่างๆซึ่งจุดเด่นของเขาคือกินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่หยุดหย่อนคุณกินได้ทั้งวันแล้วก็เรื่องของโชว์เขาก็จะมีโชว์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่แบบเด่นที่สุดในเรือก็คือ Remember Show อันนี้นี่คือเขาจะบังคับให้ไปตามรอบแต่ส่วนโชว์อื่นๆเนี่ยนะก็แล้วแต่เราจะไปดูเลยเขาก็จะมีตารางเวลาให้เราได้ไปดูคือแบบถ้าคนที่ชอบดิสนีย์คือสนุกมากอ่ะ
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
4: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ใกล้จะ1ทุ่มตรงแล้วนะครับเดี๋ยวต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเจภัสวัตในชั่วโมงหน้านะฮะแน่นอนว่าตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งเนี่ยมีรายการจากทางสถานีนะครับให้ได้ฟังกันเพราะฉะนั้นออนไลน์กันโลดเลย live.manforwardextra.com นะครับ She said oh hi nice to meet you tonight maybe we could goงานจากมาร์ชมิดนะครับกับ Nice to meet you รออยู่ Stupid Song นะครับ Olivia Rodrigo แล้วก็ Luther นะครับ Kendrick Lamar Setsa นะฮะเดี๋ยวกลับมาฟังพร้อมกันที่มันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
5: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
6: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสต์อัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
5: Oh my gosh
6: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร Oh my god

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: กันฟรีๆมัน forward แท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: Assignment forward
1: ต่อไปการฟังออนไลน์ของคุณนะครับกับ Manford Extra จะง่ายขึ้นไม่ต้องเซิร์ชหาไม่ต้องหมุนหาอะไรใดๆแล้วนะครับแค่แตะก็สามารถจะฟัง Manford Extra ทันทีกับ Manford Extra Tap Tag นะฮะเราจะแจกไอเทมเด็ดนี้ให้กับคุณนะครับเพียงแค่แตะจริงๆนะให้ไปประกอบกันก่อนด้วยแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะถ้าอยากได้นะครับตอนนี้คุณฟังผ่านทางไหนครับบอกเรามาแค่นี้ฟังผ่านวิทยุ FM 88หรือว่าฟังออนไลน์นะครับหรือว่าฟังสลับกันทั้ง2ทางพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณครับคำตอบของคุณส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะแล้วรอรับเป็นเจ้าของ manforward extra tap tag กันได้เลย
0: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ manforward extra

ช่ฮิตเกนนะครับเงินจากฟรานเชสครับที่มันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะฮะยังอยู่ด้วยกันกับเจพัสวัตครับเดี๋ยวกำลังจะเปิดเอ็นอินเอลเองานจากอเดล่าครับซึ่งก็กลายเป็นเพลงดังแล้วก็เธอก็ถูกพูดถึงมากๆตอนนี้มาแรงจริงๆนะครับสำหรับอเดล่าเนี่ยนะฮะประวัติเล็กๆแล้วกันสำหรับเธอคนนี้นะฮะเป็นชาวสโลวาเกียครับแล้วเธอก็ต้องเริ่มฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าที่นั่นก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเนาะตั้งแต่8ขวบก็เริ่มดูซีรีส์ Hannah Montana นะครับแล้วก็อยากเป็นนักร้องมาตลอดเลยแถมเธอเล่นบัลเล่ตั้งแต่3ขวบด้วยนะฮะแล้วเธอเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะครับ Audition Dream Academy นะฮะซึ่งจริงแล้วตอนนั้นเธอโดดเด่นมากนะเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นนี่เธอทำได้ดีหมดเลยแต่ว่าปรากฏว่าผลโหวตของเธออ่ะมันดันน้อยนะครับเธอก็เลยตกรอบเป็นคนแรกตอนนั้นเธอบอกว่าเป็นปีที่แย่มากๆเลยแต่วันนี้ฮะเธอก็พิสูจน์แล้วว่าโอ้โหความสามารถของเธอนี้มันสุดยอดจริงๆนะครับเธอโด่งดังขึ้นมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้แล้วน่าจะไปต่อด้วยนะครับบนเส้นทางนี้นี่คือ NELA งานจาก Adela ครับ

เมื่อกี้พูดถึงอเดล่าที่เคยประกวดตอนที่จะฟอร์มวงแคสต์อายนะครับก็เลยมีคนอยากฟังงานจากแคสต์อายในชั่วโมงหน้าด้วยเดี๋ยวรอฟังกันนะฮะกับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสสวัสดิ์But you've been so out of touch, touch, touch, touch, touch. That all about you way too much, much, much, much, much. All the love I'm thinking of. ชั่วโมงหน้ามีทัชรออยู่นะครับงานจาก Cat's Eye. I know that I'm supposed to miss you and wish that you were here. But the more I drink, the more I think you might. งานจากเรเน่นะครับ I think I like you better when you're gone ครับ

0: แล้วก็เจนนี่ Less Than A Lover ด้วยเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันที่มันโฟด Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันโฟด Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

0: กันฟรีๆมั่นฟอร์เวิร์ดแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมั่นฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและเร่งด่วนโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21ชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13รวม309ชุดและพื้นที่เขตลาดกระบังประกอบด้วยหมู่บ้านอารยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1รวม300ชุดทั้งนี้ส่งติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะคลี่คลายแต่ส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือไปยังเขตพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทีนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และวันที่9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่

0: Sign Man Forward
1: ชั่วโมง2ทุ่มแล้วนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงที่ Man Forward Extra FM 88กับเจภัสวัฒน์ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะกับกิจกรรมแจก Man Forward Extra Tab Tag ของเรานะฮะเรียกได้ว่ามาแรงนะฮะคุณผู้ฟังต้องรีบส่งเข้ามานะครับเพราะว่าไอเทมนี้เด็ดมากๆไม่ต้องเซิร์ชหาแล้วไม่ต้องหมุนหาใดๆเลยคุณเอาตัวเนี้ยมัน forward extra tab tag ไปแตะกับมือถือมันจะเป็น NTC นะครับระบบที่สามารถจะเปิดลิงก์แล้วก็ฟังได้ทันทีสะดวกมากๆทุกวันนี้เราฟังกันออนไลน์เยอะกันอยู่แล้วนะครับใครอยากจะได้นะฮะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความคำตอบก็คืออยากรู้ว่าคุณฟังทาง FM หรือฟังทางออนไลน์หรือฟังสลับกันมากกว่ากันส่งมาแค่นี้เลยนะฮะส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแล้วเดี๋ยวรอเป็นเจ้าของมัน forward extra tab tag กันได้เลยนะฮะ
0: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

It's you นะครับจากเซซารีครับมัน forward extra FM 88นะฮะช่วงนี้ฝนมามากๆเลยทีเดียวนะครับตามที่เขาประกาศเอาไว้ว่าเราต้องเฝ้าระมัดระวังกันอยู่ไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะครับ5 6นี่เนาะถึง8ใช่ไหมครับยังมีช่วงหนักๆอีกคือ11 12ตุลาคมนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะเป็นช่วงหน้าหนาวเข้ามาแล้วและเพิ่มเติมก็คือเรื่องฝุ่นนะคุณผู้ฟังมากันทุกปีเนาะเชียงใหม่นี่เราเจอกันหนักมากๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่กรุงเทพเองเนี่ยนะครับก็เจอฝุ่นแตะไปแดงเรียบร้อยแล้วนะครับคือไม่ใช่แค่ฝนครับแต่ฝุ่นก็มาด้วยมันจะมาอะไรพร้อมๆกันขนาดนี้ค่อยๆมาแล้วกันเนาะตรวจดูบ่อยๆนะฝุ่นเนี่ยมันต้องระวังนะครับเราจะต้องใส่หน้ากากป้องกันกันหรือเปล่าดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะอันนี้เป็นห่วงกันเลยทีเดียว

0: ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับแต่คุณผู้ฟังยังอยู่ฟังเพลงกันต่อได้นะครับกับมัน Forward Extra FM 88นะครับไม่ว่าจะเป็นงานจากลิซ่ากับสวัสดีค่ะรออยู่นะฮะมี Harry Styles กับ Adore You แล้วก็งานใหม่ของ Tame Impala กับ Loser ด้วยรอฟังกันได้ที่มัน Forward Extra นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraWalking down 29th and Park.

0: Man Forward Extra Smart Money
1: สำหรับคนที่ยังงงนะครับว่าทำไมส่งประกันสังคมมาตรา33มานานพอออกจากงานประจำมาส่งมาตรา39ต่อเนี่ยบำนาญกลับลดลงก็เพราะว่าสูตรในวันนี้เนี่ยเขาคิดบำนาญจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและมาตรา39ก็ใช้ฐานเงินเดือนแค่ 4,800 บาทเช่นถ้าส่งมาตรา33มาครบ15ปีแล้วมาส่งมาตรา39ต่ออีก5ปีบำนาญอาจจะเหลือเดือนละ 1,320 บาทก็ได้แต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่ามาตรา39เนี่ยเขาส่งเดือนละ432บาทเท่านั้นเขาส่งน้อยกว่าครับทีนี้พอสูตรเดิมเนี่ยดันดึงช่วงที่เคยส่งเยอะให้ต่ำตามมาด้วยก็เลยมีสูตรใหม่ที่ชื่อว่าแคร์ครับคิดจากเงินเดือนตลอดชีวิตการทำงานซึ่งครม.เนี่ยผ่านหลักการแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งเลือกตั้งผ่านกันมาเนี่ยเขาจะเร่งการใช้สูตรใหม่นี้ได้เร็วแค่ไหนนะครับและก็ต้องบริหารกองทุนให้ได้อยู่ได้ยาวๆด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแคร์

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กเมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมชลประทานยืนยันเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม่ย้ำไม่กระทบพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆสักครู่เรามาติดตามรายละเอียดครับ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
2: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีกมากขณะที่น้ำที่ระบายออกไปจะไม่ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนสำหรับฝนตกในจังหวัดกำแพงเพชรและอุทัยธานีทำให้ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปัจจุบันแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์จึงทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้เพื่อรับมือกับฝนที่ตกเข้ามาอีกในวันที่11ตุลาคมนี้กรมชลประทานได้ปรับแผนลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ที่ระดับเก็บกักบวก 10.650 เมตรซึ่งทำให้น้ำท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานีจากเดิมระดับน้ำหน้าเขื่อนอยู่ที่ 16.8 เมตรพร้อมลดการนำเข้าน้ำทั้งฝั่งตะวันออกทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทพระนครศรีอยุธยาและฝั่งตะวันตกแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนให้สอดคล้องกับน้ำที่ไหลเข้าอย่างสมดุลเพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์ขณะที่ในส่วนของภาคตะวันออกนายธเนศกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในตอนบนของจังหวัดปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงหลังอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาลดการระบายส่วนน้ำท่วมขังที่อำเภอกบินบุรีและตัวเมืองปราจีนบุรีแม้ยังท่วมอยู่แต่เริ่มลดลงอย่างช้าๆขณะที่การบริหารจัดการน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีไปแม่น้ำนครนายกได้มีการคำนวณการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนให้ออกมาน้อยที่สุดเพื่อลดภาระพื้นที่ส่วนแม่น้ำบางปะกงที่ระดับน้ำสูงขึ้นและกระทบ8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดจากปริมาณน้ำไหลออกสู่ทะเลมากกว่าน้ำเข้าร่วมกับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ยืนยันว่าเขื่อนกั้นแม่น้ำบางปะกงได้เปิดบานประตูน้ำทุกบานให้ไหลตามธรรมชาติแล้วปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: jangkat.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: กันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซึ้งชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month Forward Extra. We play all the hits.
4: Don't you know that you're the one who makes this house a home?

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
3: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
4: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
6: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเปิดอาชีวะอาสาฟิกอิตเซ็นเตอร์57แห่งบริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีช่วยประชาชนล้างน้ำรถให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดาชี
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้บริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งต่อที่กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งหยุดโรงงานสีมหาโพชั่วคราวหลังพบคราบน้ำมันมากับน้ำท่วมเร่งควบคุมฟื้นฟูพื้นที่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีพบคราบน้ำมันจากโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีลอยมากับน้ำท่วมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ใช้อำนาจตามมาตรา39วรรคหนึ่งสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราวพร้อมกำชับให้ปรับปรุงแก้ไขทั้งการปิดหลุมและฝังกลบป้องกันน้ำฝนชะล้างของเหลวหรือของเสียจากกากอุตสาหกรรมรวมถึงปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บวัตถุดิบกับของเสียภายในอาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับการนำวัตถุดิบและสิ่งปฏิกูลเข้าออกจากโรงงานรวมถึงการคัดแยกและฝังกลบจนกว่าจะแก้ไขผลกระทบแล้วเสร็จสำหรับการควบคุมคราบน้ำมันโรงงานใช้บูมควบคุมคราบน้ำมันและสารลดแรงตึงผิวก่อนจัดเก็บด้วยแผ่นดูดซับน้ำมันส่วนพื้นที่ด้านหลังโรงงานใช้รถแบ็คโฮปั้นคันดินและกระสอบทรายกั้นควบคุมไม่ให้ของเสียไหลออกนอกพื้นที่ผลวิเคราะห์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันและไม่พบสารพิษอื่นปนเปื้อนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและหากสัมผัสให้รีบล้างออกทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมย้ำให้โรงงานหยุดดำเนินกิจการจนกว่าจะแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมเร่งควบคุมและฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงปิดท้ายข่าวในวันนี้กันที่การท่องเที่ยวภูเก็ตคึกคักหลังเรือรบสหรัฐพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายเข้าเทียบท่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐพร้อมด้วยกำลังพลกว่า 5,000 นายเข้าเทียบท่าณท่าเรือน้ำลึกอ่าวมะขามตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะหาดป่าตองและถนนบางลามีกำลังพลทหารเรือสหรัฐออกมาใช้บริการและท่องเที่ยวจำนวนมากส่งผลดีต่อธุรกิจรถรับส่งร้านอาหารร้านค้าและสถานบันเทิงขณะเดียวกันกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในพื้นที่อำเภอกระทู้ได้รับความสนใจโดยเฉพาะการขับรถ ATV รวมถึงกิจกรรมขี่ช้างและอาบน้ำช้างมีผู้ใช้บริการกิจกรรมต่างๆสูงถึงประมาณ500คนต่อวันตลอดช่วงการเยือนทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

มื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
1: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: www.mymac.com
1: รู้ไหม
2: อาบน้ำยายทำให้ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
2: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: น้ำอุ่น
0: ไม่เพียงได้ความสะอาด
3: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
0: บอกเลยว่า
3: ฟินมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพาน
0: มีให้เลือกหลากหลาย
3: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
2: ใช้หมดไร
1: เย็นสบาย
2: หายใจเต็มปอด
1: ซื้อแอร์วันนี
2: ้แถมฟรี
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาท
3: ผ้า2ถังไซส์ยักษ์
0: ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30กิโล
0: ราคาไม่ถึงหมื่น
3: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่
0: ได้ 2,000
3: ที่
0: นิยมพาณิชย์
3: ทุกสาขา

ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาชีพยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร065

0: Facebook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวม

0: Facebook BNT Make Home.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: We'll be right back with more hits.
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณคุ้นชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่เสียสั่งลุยต่อ
2: บิ๊กมอเตอร์เซล
1: รอสถานเมื่อ
2: ลดแรงแถมหนักกว่าเดิม
1: ฟันธง
2: ด้า PCX ใหม่
1: ลดแรง
2: 99,900
1: UC 3
2: และ PCX
1: รับฟรี
2: โน้ตบุ๊ก Chrome OS
1: มูลค่า 10,000 กว่าบาท
2: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และเวฟ140ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า G-Honor Plus Leaf 160มาเวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
1: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศและยอดขายอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
2: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ต้องไว้ใจ
2: นิยมพาณิชย์เท่า

0: Listen to Munford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, munford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีๆมัน forward แท็ก
1: มัน forward extra we play all the hits

0: We'll be right back with more hits. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

ื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

มื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

music. Forward Extra, FM 88.

มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: เดาไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
2: า
1: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

0: ยาวไปเลยครับ
1: อูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
2: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
3: M Motor M Motor
2: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตกคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
5: อ
4: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: เซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: เรื่องไฟฟ้า
1: ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Google Play PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร
2: ู้ไหมอาบน้ำแย่ทำให้ความดันพุ่ง
3: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
2: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
3: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
4: ถูกต้องแล้วครับ
5: น้ำอุ่น
4: ไม่เพียงได้ความสะอาด
5: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
4: บอกเลยว่า
5: ฟิน
4: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพาน
5: ี้ให้เลือกหลากหลาย
4: ราคาดีเวอร์
2: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
3: ใช้หมดไร
2: เย็นสบาย
3: หายใจเต็มปอด
2: ซื้อแอร์วันนี
3: ้แถมฟรี
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาท
4: ผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
5: ขนาด30กิโล
4: ราคาไม่ถึงหมื่น
5: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่
4: ได้ 2,000
5: ที่
4: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ่ใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวคุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space
2: ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่